0: ไม่แม่จีนูอ่ะ
1: กดโทษไหนมองเอ๊ะอมเลยมองอยู่เว้ยป้ามีเพียบอนิเนอ๊ะจิมารุอเลเลไปบ่าวมองเอ๊ะ
0: เกๆๆชิซ่าชิซ่า
1: อมเลยฉิไล่ฉินน่ะกะท้อง